0: ละไม Y FM
1: เราจ๋าอุมาซิมปันไว้เงาบาดาลเกลมะบาซินวานอะไรกะมรตาคาบานติดอิสาดังงอนมันตาฟคาดังยอกไว้กะมวนอาศิกะปะปาบอกมัวมูลุดยังลินุดนักเข้าประมันตาฟอารีเบลากานยริตานวนลาลูญะดิกะตะปาสนิเมตยานาไดนิรอทาวลสดวยทาวริตาสอามาตเมยาบุเลนามอพะการีปะดาสยะเมนาไดซาลาห์นวนอามุอามุบะซิมปันกะปะนุซาห์ดิริมายาบะกลูมุทันเชียนเมดากุอารีบะเชริตากาติดิริสิกะลักปะตุอานังตะรุนะนาวจากุปะนิรุสิรุยอคาดานะบิสิอุนดังสะเลปะกรุกุAda nak bisik gerama, buat selepas kayu. Ana ngarap ke Jakub, seminok cerita tuan itu. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tahu nyipat nuan nyadi tuyo. Tahu megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remu. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAI
2: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI

ปะตวดนวานงานะอังกาดอริดลาบดาวนาปีปะตวดนวานอังกาดบำบานบาดิรีปะตวดนวานตุญายังมุเตียงอาการาจีอรุตจามนวานันะอัญามิโลติสีทีบุกามันซาตุปัตุวัตนวันตุนังกียเอซาบักางุกียเออัญวัมตาวนลันดารวมบัสสาลุนดังลุนตังปัตุ

มาญลวังดาราลุลวงบารวกุรวงปาระบวงพินังดีอามาเอสังิบายอุเลียมลีนวันดีบินีลำพวงปังอันเยานวันกาวกูนามวยเดอามาสมวปังอรูกมาร์ตุบัวอุบัตนันไปมากังมากังในการ

ตปีไตงีก็ปมาไกลโลอบิสมาตีหุงไอตีปัญญาจะไหลเด็กก็ทิตีลูดูลูสลบนางาญาดูดีญาสงาวงนอกนาใดจะไหลมาตีตุบนาคาจะคุนาจักมาไกลอปีกิตากตาพระกวะกลันตังสีกวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลียกระดุยนิมิตกันนาเมลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักีกันนากะเมลีละวะมันวะกันเงาบะบีกะบีสี